ังไปกะออกูไปยังไปฮู้แลกะฮอดทะลองกูไปสิหาอุนันฮิดละอันไปเอฟเอ็มไปจีตึงกะ

ันเตดาหะสัมปุยมนุนามันนาเร่งเยเวหนูใช่ไหมหนูแม่ดาหะหิยังปากะเตมาเตหนูริปายาดินุสิติหา